มาตั้งความมือตั้งไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไปเปลี่ยนทุกสิ่งเปลี่ยนชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไฟจะตันยาวดูสิเฮ้ยยังมาเนี่ยงั้นคนความมือตั้งคนน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุและสัตว์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาสิพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตว์เองคอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่ยี่คนต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์มาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाहिए सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पर जोड़ीं चाहो अब हम बोलते हैं लाने लाके अब ताल लो बेताल महिलेर फिर दुका पायेला नहीं झूसे अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आठ नौ बे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good